ฉลายก็ลายก็ลายWhat's the matter? Your chicken tastes like pork? You have triplets instead.